的那路恰到那那时阵就啊，吹吹吹都啊，到一种日子个阵家的呀，呀那人都有多高，家都话啊 ，panel operation， 一那那送就那点了么开啊那呢，有点那人都哈啥个都还是种就啊的那个，你哈。ตัวดาวสตงตัวดันดาสตุสสตงจัวยันดานันเตจัวโปรอีจีจัวอายิตโตนูมันเดชโตนูฟรายเดนัตโตยืมไว้ตัวซีฟิเคียเพนออปเปอเรชั่นเลยเคียไฮสตงจัวนั่นน่ะเคยจอเตตือเคียนั่นน่ะนอนสิเนจะให้ปนิสินังอยากจะตัวรวยอยากปนิสินังชวนสุดตัวมากุยชมมาโชว์นั่นจีนิสาตัวก็น่ะนอจะล้มแค่น่ะหรือพี่แค่โดนหุ้นตีไปดูอยู่เลยอาเซียนก็โดนนอหมู่จองตัวโตรู้จั่วหลีตีชานะเออถอดเขารู้เสียเขาแค่น่ะยาถอดโตถอดไปจนจะตีจงดูหมู่จอยถอดไปจนจะตีจงดูจุดน่ะนะเออย่างเนี้ยนึงตื้อหัวว่าเก๋เก่าดันนอเราป้านี่ตุขึ้นก่อฮออยากจะว่าเออตุนดันนอเราเจนี่ตัวฮอตัวไฮตัวดันเราเจนี่ตัวเก่าดันนอเจหายหนึ่งตื้อนี่ฮอตัวเก่าดันนอเกิดตาเจเลยว่าไว้ดาสติฟิเคเดี๋ยวนี่เกิดเตียนนะตัวนี่ตัวสีเทียอยากจะนึกถึงฮอสาเก่านะเจฮอตัวสตุ้งรีบตากูหายดาวตัวดาวออฟฟิศเราอยากหายตัวไปจากตู้แข็งหรือเราเป้าไอ้เป็นแบบนี้หายตัวนี่ตั้งใจนี่ตัวเก่าเลยปีรู้ติเปรู้ยี่ลีนะเนาะอย่างนี้ชีตัวเก่าเจเนาะเจตาลินเดาเลยเจชิมว่าเกินสีเงี้ยหรือเงี้ยหรือชงอย่าเราเมื่อเกินสีเจเราเหมือนว่าตาขาตัวใครดัวอย่างนี้จะเกิดแล้วจะตาชงเราเลยเจจะเฝ้าเตี่ยอย่างอีชงอ๋อชงเต็มเดาเลยแต่ก็ใครดัวแล้วเนาะหรือมันใครอันเนาะในที่สี่ตัวเกิดแล้วเจฮะดาวสตงตัวนั้นเนาะมันเดย์ต่อฟรายเดย์นั่นแหละแล้วว่าเรื่องนั้นตัวจะต้องยาอีส่วนสิจบเราอีจีอีจวอีเต่านั่นเองว่าช่องเต่าเนี่ยปัตตัววันละเที่ยตัวในสอเต่าเลยจะหาตัวตัวสุดตัวเก่าเต่าเลย

0: 好处理了了要 internet 的诶头屋嘛所动就那么着玩着呢有热有热所以但是呢我还能不了的我那么但是买的时间一个左右呢我不要的钱我默默给着着所以伊朗的俄罗斯乌克兰呢可以弄到北里和北肉那一直没给了哎呀你那个叫别人梦呀这些我杀了呢把城啊路杀东区那些一路我所有的叫别的到他的所有的呢路那么样子我摸还路梦的旅客呢因为这些我杀了呢也公文道路的但是只摸给公的也得也得也好得也来摸个了就要说别路生我们不能来用不了的比如看 Victoria, 那些全部奥路路一节路那路奥节路斯坦尼汉萨我在去澳大利亚澳大利亚我 SBS 的节目通的的也有那个我说的都在路那的路 SBS 跟我说的北蒙澳大利亚那天叫路天生鸟天我的地铁包的地球上的那么叫所中就很多海路的也有你能等于去大人的路所中就3-2% 呢估计到你靠去了也还能得到海我那几个到我都贡献也一度能都贡献呢也有我好旅那些也有够多的啦好像那些这些好旅的我念老那些够一的啦是也有那个就念就自己把的我都共学的好把的天的那如阿美加的我让天那么到到的给好旅的是去到念呢也好给我好旅的那么有一颗正经的这些我说的那对家跟我们个一个那念老了一个整天知道念老一个整那念红送苦了一个念澳大利亚那几个啊的个无人替那几了这个就一直难过个怎么贴好绿了个这个好日子买无人替都无好绿的呢那要无好绿把别家能老你们我是好好那些也一颗我们真是这有路能还得有一些都能工作呢为的有我好路去到你了有没有写的不我们人贴了呀阿萨什么呢
1: 高沙这个给给了那么久被很忙的都给了那现在来呀可以就做还能我做还是动作呢那叫切我就到包就对了那也你弄就莫叫我逼了就叫你的太太就叫你好多我准子母呢那也来呀可以我们可以呢可以搞走路就离那也搞走搞大这我就对了那这边忙时就做还能多了这人外一度那那那可以那可以就说可以到那这我搞你那搞你家这二 A 了以后搞你家搞有保你家你家们都这里洗到还有可能那就对了那过去用了对的也过去保了过去搞去到的也过保了也过去用了对也要开到印度的搞这里走呢搞就对了那天搞了对我到一点是不是可以搞这也好用的搞原来就啥保啥老高那几莫用护士动力股不大过很多多难耐了莫就是开啊那开得到手机听见那几可能也开得不准那个你走搞就对了那是我讲的话呢，也莫多多嘛，也种好像真正的那啥搞一家半年就。就我好了那几道呀，多八克的，好了那几做多，我都顶了啥都得那是，如果就我好了那几我的，我头也伸早那是，估计我几做的一年早到那是，他搞一家半年了呀，一家菜蘑菇以前的时候，好多个了那天，你都个了都大了这。 ส่วนที่ต่อเจริญเกิดจะเยอะตัวเรื่องว่าได้เกิดมันโตจะโลเลยได้เกิดพลาดจะโลนั่นแหละนอจะกิจใจว่าโลนั่นแหละนอหมายถึงตัวหายตัวนั่นแหละเท่านั้นอย่างได้เกิดชีพฟังเขาโลเลยเหลือแค่แต่ก็หายลิจาได้จิตสงบใจเดี๋ยวนอนะจีแล้วก็เกิดทอของน้อยจีแล้วจีผู้ก็ตัวหายตัวนั่นเท่ายิ่งจีให้เขายิ่งยั่วเดียก็ยิ่งยุ่งยีเท่าเขาก็จิตเป้าจีแล้วแค่เกี่ยวก็สิจีก็ยิ่งเกิดเต่าสื่อไหนเนี่ยฮะจะฟันเนี่ยจะตุ้นสายรัวอะไรยาจะเนี่ยสีอ้อเนี่ยสีแล้วให้ใหญ่ยงเนอะตัวดันดอยตัวเกิดสะใจหน่อยนะเทียเกิดสะตื้นหน่อยนะเทียเกิดสะใจเทียไอ้นี่มัวจีเนี่ยจะดีเป่าเทียเนอะไอ้ดันดอยยาตัวเกิดเด้อซื้อก็ตัวหายนะเราก็จะเตะเขาเนี่ยก็ตื้อตัวหายได้เด้อพูดเราจะเนี่ยสีไปสั่งเสด็จเต่ามลงมุกเกลเจก็จะหัวสู้จัวตัวไฮซอสือโลตัวไฮเกลอเจโลตัวนั้นนะจ้าอีจุนิสิกจึงจะตรงจองเก้าโลเต็นเดอร์ซึ่งอีกูจีก็ยัวละจีก็จะเจ๊งกับฟ้าจะตื้อเกลอนอนซึ่งน่าจะจะโลจะเอาใจที่ชอบนี่นอนเนอะอีกูจองเต่า
0: เฮียลินในตัวต้องนุ่งเสื้อจะหายเดือดเลยเกลตัวเกลอนจะยิงอย่างก็ตัวเกลจะยิงขี้ยูเท่าอีอย่างไปเกลใจมึงอย่างก็มึงเกลใจก็ยังป้อซึ่ยองเลยเอาเฉลี่ยหายเชื้อไปอีเทียตุ้งใส่หลัวอีจ่าตุ้งหลัวแล้วเด็กแก่ใจมุ่งนำมายุ่งยีตั้งสิตต์เตอมวยอีท่านนั่งวัวจู้ก็รอวัวมัวจะรู้รอวัวตุ้งสินนั่งโชว์เอจะรู้หายเด็กเจียวก็จู้ถอดยาลินเด็กเจียวจู้รอหนึ่งวัวตุ้งเจียวเจอได้วัวสินนั่งโชว์เจ้าหอจู้จู้จัวฉีละเดทีเอยาลินอทอก็เสดเกใจมองละเกิดเตะเกิดดันละตัวเกิดนะวิเดียนดันนอไอ้กูเชียไปเจอตัวกอกนอไอ้ตัวกอกเดาไปตัวตัวโฉเทหอไอ้ยาลินอก็เสดตัวยาขันของตัวโฉเทช่วยยาเจก็โฉจะยิ่งเจ้าซื้อยาทอชิโฉจะยิ่งชิเจ้ารงเลยทอไปยาเตะเจ้าไปมองโอ้โหชินตาสาต้องจัวเรดิโอฟรีเอเชียต่อตัวขี้ใจชินน้องบลอหายน้องอเมริกาหายสุดใจดอกอ้อลีโอ้ละกายสุดใจอยู่ทุกหัวตาสีต่อการน้องอยู่ต่อต้องมันสีรูอเมริกาเราอยู่อังกฤษเลยเจกูรุ่งลงเท่าไอ้ยานี่น้องก็เสด็จต่อต้องเจยังดียังว่ามัวหนึ่งเชียเท่าตั้งเราเนี่ยมันเจริญเนื้อหูหอศีรษะระชงเราเนี่ยมันเนี่ยเจริญเนื้อหูอย่างโตก็ต่อโตเลยหายก็ชิโตโตเจียตือละเนื้อเปียถ้าตั้งอีเขาอุปิจื่นได้ก็ชิโปเจเป็นน้องเบิ้มซึ่งนะถ้าสีโตว่าก็โปเจเนี่ยมันเจริญเนื้อหูไอ้ยังเล่นว่าเทียเจเสียเดียวสุดยอดตัวเขียเขาหรือสต้องชวนดานอเทียหอมูป้าเขียเกิดไปกะลิกใจเทียถอโอมอเจอสีเทียเตาสีอย่างนั้นจึงเกิดเจต่างเด่นนะเจียเตาทรายเงี้ยมเทียว่าจะไปยมุ่งเนื้อลึกสังตัวอีปีนะเจียมูลอยจะตัวปัวเจียจงตูเจียอย่าแต่กุตูเจียตัวตาตัวเสียเลยยังรีเป้ก็สิบป้าสิเจยังว่าอยู่ดีเต็มเงี้ยแต่มินสีไอ้ก็เท่ดีเต็มเงี้ยไอ้เจอแต่เขาจะพอเราช่วยเดี๋ยวตัวปัวซื้อ